0: ไหนก็เล่นได้เลยนะครับ
1: นี่ก็มาจากหลักไปถึงก็จะก้อนเลยว่าจริงนะเอ็กเซลพอดีว่าดูเซลพอดีแล้วใครอยู่ใครอยู่ในร่างลืมไม่ได้ครับเนี่ย
0: ยา
1: อะไรก็ต้อง
0: ยาบ้านนัดตัว
1: นี้นะเรียกเบรกให้ดูสกับที่มันเล่นอะไรกัน
0: ยาอย่างนี้ก็เดี๋ยวช่วยดูตอนที่คิงนี่ก็จะมาอย่าง
1: ก็จะมีเรื่องคิง
0: คิงกินตาเลย
1: ก็วันนี้เราไม่สกันเลยเป็นส่วนยิ่งใหญ่ตอนที่อักเสบต่อไปเจอกัน
0: โอ้โหวันนี้ตอนที่ได้สมุดที่สกลมันเนี่ยเจ๊ยิ่งก็ได้
1: ได้เงินก็ฟูดคุณจะเชื่อไหมดูที่นัด

0: ส่วนแรก
1: โอ้เราฟิกตัวเอง
0: นายไม่เอาไม่ใช่นกเอี้ยนที่บอกแอร์เขาไม่ใช่นกเอี้ยน
1: นายไม่ได้บอกต้องฟิก
0: สตรุกเอี้ยนตัวแรกเนี่ยหาหาฟังที่เด็ด
1: อันแรกที่พอฟิกแล้วสกิลพวกเราเบรกเองตอนนี
0: ้ยาน้องก็จะความรู้ตัวเสียกันจริงแล้วล่ะ
1: ขอบคุณมากยา
0: เนี่ย
1: ขายดูแม่
0: อย่าเดินมาเนี่ยครับ
1: อย่าเดินไปทางกระพังทางกระสุนแล้วนะโอ้โห
0: ชาจน
1: ตัวไอ้หมดไม่เชื่อตั้งเนี่ยว่าเขาเป็นยี่ปุ่นหมดเนี่ยผมยอมผมยอมเลยลงแปดไม่ยอมไม่เชื่อ
0: แบบอันนั้นเป็นไอ้กลุ่มประชาธิปไตยสปุกมิกส์สปุกเรดบีนะบลูบลูแดงนี่จัดตาระดับระดับเด็กกำพร้าเรดบีนะ
1: เด็กคนเซ็กซ์ตัวน
0: ี้ใหญ่ใหญ่แล้วเด็กนี่ก็เด็กก็ต้องมีแต่สปุกมิกส์โอ้ดูสตาร์ออฟอะไรนะ
1: เนี่ยI don't want to say again.
0: Yeah.
1: Yeah. Concentrate ingredients on more for a longer consequence.